บุญพระรีก็ให้สั่งชาตานางเอ้ยขอให้แม่แล้วขอไว้พ้นไม่ใช่เด้

าจุดองสดสีนางมาขอน้อมจอมบะคุณล้นเกตปีตุเลศผู้แต่งไห้สดสีได้บะโอลำขอไว้ป้อนละเลิศลำลำทรงกระใจเสียงได้ผู้ล้อนะฟังเสียงเพียงตรงหรือมุ่งเศร้าอ้ายผู้เอาอยู่ทางพี่ปราบไปลี้พลพังให้เลื่อนยศเป็นไอ้ทหารพวกศัตรูหมู่หายมานหลายยาสุมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้

ากทั้งคุณแม่คุณพ่อให้รักษาพวกอ้ายมาหลายยาสุหินอ้ายผู้เป็นทหารกล้ารักษาแดนให้มันเกินต่อชดอใจแดนน้องผู้น้าอยู่บ้านไว้พ่อในคู่สุข